ียงกุ้งเตียงบุยกุ้งบางมันตุ้งตะบางมักเติมรังตะลอกอุ้มเติมตะลูอุ้มพาเติมบุ้มกะพาเด็ดมันเติมยากันเรียดอารวายมันเติมเจ็ดอารวายอารเวนมันเติมใจอารเวนไปอารเวนก็เป็นเหล่าลานมันไปอารบานกับปันมอปาดชะระระบุ้มเลี้ยงหอมีชะระระเบงยาหอมีจื้อเลยมันอุ้มลูกบุ้มรูมจื้อเลยมันเดียวบุ้มดึงเป็นดึงตะเปย์เป็นยังบล็อกมันจะเทียงบล็อกยังมาบอกรินเทียงกุ้งเทียงเบยกุ้งบางมันหันตรงตะบางนักเติมตังกันนักอุ้มมันเติมตักระอุ้มพาเติมบุ้มกับพาเด็ดมันเติมยากันเรียดไว้มันเติมจิตระวายระเวนมันเติมใจระเวนเทียงมอบอกรินเทียงกุ้งเทียงบวยกุ้งบางมันหดงตะบางมักเติมตังกันนักอุ้มเติมตักลูอุ้มพาเติมบุ้มกับพาเด็ดมันเติมยากันเรียดอรวายมันเติมจิตอรวายอรเวนมันเติมใจอรเวนแบบอรเวนก็เป็นเหล่าลานมันแบบอรบานกับปันมอปาดชะระระบุ้มเล่นหอมีชะระระเบงยาหอมีจึงเลยมอนอุ้มลูกบุ้มรูมจึงเลยมอนเดียวบุ้มหิ้งเป็นเนียงบล็อกมันจะเทียงบล็อกเทียงมาบอกรินเทียงกุ้งเทียงบวยกุ้งบางมันหันตรงตะบางนักเติมตังกันนักอุ้มมันเติมตักตะอุ้มแบบที่เป็นมอนเป็นเหล่าพานู้เป็นอันพานมันมอบาหิ้งจัดจานเติมเป็นเนียงเยอะละเป็นเทียงบล็อกเทียงมาบอกรินเทียงกุ้งเทียงบวยกุ้งบางมันหันตรงตะบางนักเติมตังกันนักยังมาบอกรินเทียงตาเติมบุ้มกับหาเดือนมันเติมปากันเตรียมตาไปมาเติมจิตมันระบายเดือนมันเติมใจระเบียงเทียงมาบอกรินเทียงเทียงบุ้มกุ้งบางมันตรงกับหาเติมตังกันนอกเทียงมาเติมตักลูกหาเติมบุ้มกับหาเดือนมันเติมยาเติมระบายมันเติมจิตระบายเติมตักลูกอาเวนมันเติมใจอาเวนแบบอาเวนกับแกงเราลานระบายอันปานกับปานระบายระเวนมันเติมใจระเวนแบบระเวนยาหลานมันแบบปานกับปานจิ้วเลยมันจุกปุ่มรูมจิ้วเลยมันมีปุ่มหิ้งเป็นเปรียงรอบจิ้วเลยเทียงรอบเทียงมาบอกรินเทียงกุ้งเทียงเบยกุ้งบางมันลงตะบางมันลงตังกันนกเทียงมาบอกรินเทียงกุ้งเทียงเบยกุ้งเป็นเราลาดมาปานตังกันนกปานมันแทบจะกุ้งเรื่องหิ้งแต่จะเป็นI'm gonna go to the hospital.